0: าจะโปมาค่ะมาซื้ออิ่มกันก็ได
1: ้เออครับอู้ว่าแต่อาจจะมันดูอ่ะแต่ของหนูสิกล้วยอัวกว่าจะโดนดารับยายปูมอกอ่ะโปครับอาจจะยิ่งกับใจเสียจ้ะอ่ำใจอ่ำจะขำมันนวดแต่คุณนายก็ขาจะบอดีกูผมกูเห็นขำไหมขำมากกว่ายากอาจารย์หนุ่ยกี
0: ้ขำหูเสียงผมอ่ำกัน
1: หูเสียงที่ผมอ่ำโอกาขาจะอาคิบอดีกูคุณนายคุณหนุ่ยผมกูเห็นอาคิดว่าหนุ่ยยากแต่ขาจะหนุ่ยกูกี้ยัดเตะแต่อาคิผมกูเห็นแต่คุณหนุ่ยอุ้ยข้าก็จ้างไอ้มาดิโกกะเรที่นี่ตัวไอ้เวติดไอ้ตัว
0: ไอ้ที่สิแต่เววุ่นกับคำวุ่นยานมึง
1: ก็ยามกับเอ้ข้าให้วุ่นยานี่แต่คุณปู่แกได้สนับกุศลกูรู้อาตาปู่อยากวุ่นแกได้ดักคุณโน่ปู่ชี้ให้ไปตาข่อยอากิอยากคำเสียตาไก่กูเคยได้นักวาดตินูแต่ในติดตาข่อยแก่ได้บอกกูว่าตินูคำวูดว่าติเข้มอ่ะปู่เว้ยดาวจ้ากูเหรอไอ้ไอ้ตินูอ่ะติวกูเหรอไอ้ตาติบัวติบ้าอาจจะคุยกันก็ตากูมาได้กี่คุยคุยปุ่นดิ
0: ม
1: ั้ง
0: มันจะคำวูดเอ็นมาเมื่อวันแต่ก็มาสิเจอที่นี่จุ่มกูขมเอ็น
1: คำวูอ่ะแต่คนจะว่าติดมาโพนมาติดคำติดกูอ่ะนึกจ้าอันนี้ดีมันได้ไอ้เลยที่ไหนอันตุ้ยไหมที่เจ้ากูเห็นได้จะเห็นตัวไหนเลยคำวูอ่ะแต่ว่าติดโพมาติดมาโพคำอันมาติดคำวูเอช้าแกสิริตุนชาจักยาติโนที่มาที่เดย์เนี่ยก็มาที่ตัวเองมาคุ้มมากกว่าที่คุณที่น่าคุ้ม
0: เจ้ามาตัวเองมา
1: ตัวเองมาอาจารย์กี่คนอยากก็ไม่อ่านเต็มหัวกับตัวเองคุ้มมาตัวเองมาอ่านเต็มก็คุ้มไม่ก่อคุณหนูข้ามกับตัวหนูคุ้มตู้การ
0: ก็คุ้มดัมเรียสม
1: ดัม
0: เรตุปะ
1: ดัมขาตัวเองมาแต่ก็คนเดียวชิมความแบบกิจเตะคนรู้กูข้าขนาดไหนแต่ข้าอยากบุรุษข้ามตัวเองอ่านความก็ข้ามะ
0: ฮัมมารัมอักริเตอร์นะฮัมกังกอนมามาเค
1: ยเอ็นูบอกออกเคยไหมข้ามาฆ่าขนาดนักหนูข้ามาอย่าบูรุษนักหนูจะดมโอกาสข้ามาโกหกเราให้ตัวแต่หนูกลัวมันได้เองแต่หนูกลัวข้าชิกับตัวเ
0: นี่ยมาเขียวว่าจะต้องใส่ตัวมาข้ามาบูรุก
1: อาตาหูกลัวมันเถอะอาตาขี้มันกว่าเถอะจะอย่ามู่กว่าได้กูมู่หนูอาบัวกว่าเถอะหนูเคยเหมือนกว่าซะหนูกลัวมันอันนะคะกลัวเหมือนจะงามผมเจ็บผมตาค่ะตาค่ะจะหมดที่เคยเหมือนกว่าละกูชิบว่ามาเอาคุยกันหนูอ้ำว่ามาชิบเอียดหนูต้วนมาทำมันจะต้วนขามากว่าสักเกี่ยวอาตาที่อยู่ดีตัวเนี่ย
0: คุณมาต้วนอันนะคะก็ต้วนอะไรมาที่ขาจะมัวให้เด็กโอ้โหเนี่ยสวยมาแบบอ้ำ
1: เอ็นดูโอ้โหเสียกูเจ็บไหมมาอันนะแต่คู่เคยได้นักวาดเต็นโนอาตาโปวูกัวมเคยได้นักคุณเหตินเดติเงินก้าวชิโคมากูติเดติชิตาคนเดียติชิฮิชาอาตาวูกับกับมาควายมันอาตาหน้ากูนฮายาวูชีอันตัวเอกเอ็มกินตัวเอ็มชิโคมาควาดแต่กูอ่านได้นักวาดเต็นชีเอ็ดชิย้ายที่อเมริกาไอ้คำชิกิดแต่กูอ้ามันงูแต่คุณหนูไอ้โอ้ตาเชียยาติโนคำโอ้ดามเชียวาดอุ้ยงาตัวเอกุรีกิจัตอาคุเบเดี๋ยวใครจะฮิกาจัตอาเตแต่คุณวูกุจาวติกเอ็มากูน่ะสมูปมดิกัยปมอีการควายเกะอาคิบันักตัวเอตุนคุบตัวเดฮ์ติเฮียวเดตุนซะปมอาดัตอาควากุขามาฆ่าขานันักวูกุบัวก็ตาก็ชิเคยเหมือนกว่ารักว่ามาชิกว่าหนูตัวนี้ตาเตียโป้เงาควาตา
0: อุ้มข้าเจ้าสวยตาข้ามาเหมือนเขียวตัวข้ามาตัว
1: ตาคนนึงนี่จริงตัวจริงเงาแต่ก็แบบเอ๊ะโป้ดีคุยอังเกจักกัวมาควายยาฮันเดชอาสตัวยาเตนูเดชจักอู้ชาที่มันวุ่นเงาแต่ก็อู้ชาเว้เดชอ้นชาตาก็เต็มโยมกาเดชอ้นข้าวชา ata wunga kwa kundu taba. Oh, he kwere ku. Hambe kuwebe kuhe. Huko matebe. Kwebe kaha tahashi kwe matzeru. Tahuyo kuhe kite. Dehe kutipo uwe. Wunga te kwebe pomni kuwa tuendishi mua kundu tide kata. Dehe tuendisha.
0: Nakamu utuen matatunga etuen kakiakom.
1: Wu edu a tam to da kote ve ma ti dim to edu. Ta ho khari da khwate du a ke to he ti te ko he ga ke e kha he ko ti. De ku wa ko shi mo po di ko wa to da kha kwa ke da ba shi ke tso ta ko. Ko a ke kwe ti ta ba a ke ya du a ti ji ga de he ita tso ti. Po di ku i kha ko ye ko ba ko be. Ko ya ga khro ko ko ab de ga ki. Ka kha da ji ga. The government act or who are that they took it with ye talk of home away. The hook ye ship jack, can't cry, dare who you take from a dead gumber. The hood ye back could be no quarry, I mean, the gum catch out. Oh, she told it, I know, I can yard, yard, the gum can be down my dead, dare who I'm gumpy.
0: I'm a
1: call of him and attack all. Yarahoe had jawitin. Ma, who would it, the gumpy car, can I take a call at the Bruce Kerja kau, kami ati kau ya kat titik kau mah, tuan. Kami ati kau ya, oh ya tanda kau kau mah kau mah. Kau tak titik kau mah kau jadi. Aku kau mah nak kau deh tanda kau kau deh cak oh aku, ada mati oh.
0: Ada kau kere weheri tak aku.
1: Tidur tuan di syaitan mah aku itu mana tak eh. Uu maya wewe, uu matuan yo ada tu ya kau. Ata po ngati. Ta ha uma ata tuai ku ti yo ha ui. Ta ha ku uwa gom uwa ka. De ya gya ku kware na ku mo. Aki kware ya ku. Kware. Kori kwe ya kai kware te. Eh. Mama gya wa te vima. Ame kaya kwa na Kuwa ku shimu uwa po mdi kaya.
0: Ina hampo ya vena ta imi to ima ata hiya te ka.
1: Pogwada yago. Taha cham tuana kwe tahuko ya kware nukwe te te kyanuwe. Amdaka ni mkana kom te itima kwa te itima we. Te kyanuwe kwe te hiye. Kini maha ye. Kusana. Ato ya te mkware te. Uwe ndehe chak owa kwa kumchamu wate gine akakana kutraya ndeshi ni kama uka kutwate. Ponga ati kema ata kain kutuwa ati nutuni siya. Kwa mana kutuwa raku. Ata ye kwa mati ni kutuwa raku ati. Ata kwa nu. Dri tuwa na kuko ya kwere. Ata ima tehi yeti. Tuoma ya ya isa teiku. Ina ata dri tuwa na kuko ya ati. Damas kuku tuwa ya ati ya kwere. Yay. Deshi mgugi ya mwoka kaima ati ya kutuwa ati.
0: I'm
1: doing my tumble it. Pom na ati, Emma. Amo yo trima yama ko kwara ko kamate. Trim amate ko am kan kama koroho. Tahonu beret wama amo yo kwate mutun kab tui matwasa. Kwama na kwara ko ata kwano. Ata kwa kwama ati kwara kwat. Ata kwano ata drit ema se sati drit ema ata ha tuan ku karaho ku yaiko. Kwere. Ye. Wan tui mandesim oka gugiam. Get one sha at that. Pom koi ya kut one at tik. Taha ye kama gut
0: esim.
1: Ha gwen uwe ha uwa tenu kwara kwara ibe. Ata nga kuin uwe nga ta go hui at kosi kui mata hui no hui no uwa hui. Ijim dam te hote teta o mamuin. Yai. So kwara data. Wara eta we. Taha hato haye kome hiye ngeri kwa mko tako kwa mtu ima.
0: Na kama mungu awe nga kwe?
1: Aka yaite. Ya kwa mungu uwe cha hiye tiho. Po mdi kui acha kwa ma adati cha mungu ndiye cha kwa kwa ti. He. Ya kwa kwere hata manu ho. Kako che mkusho kuyete. Mwe ndiye kwa ndiye kwa we. Tum kwa mecha keke wate kui ahi kome ata. Chamo we came there, chak, oh, wah. Ho. Ke gamp o ka kongwa gote. Ta ga koyo o wa go po mmuma. Wo teruita ha ya ya. Ya do. Po tive. Ta go ya te tswa te ke ga go po we. Ke o wa ga o wa gore. Ke po ga ke o tsa go ne wo. Ara yi kya ke tsa ara na te ke o. Yiche ye kuti ikara ati mwote mana ngwata ako mpewa guyi kari na kono akara si mkugusan ane kwa mza po maha chungusa si mbandi mkere ite yae ko si kia iku
0: kurima anya wita magzara sene
1: amkaro makota kai akai si kita kono aki te zara guyi matenu kere tahimu chachare mihumka ama ya ita chachare mihumka guyi matahu inu Tejo y gobe atacta, cuyo genda con atico tejo. Am que ita tejo rojuti, ay, ya con tres ay no. Dom ho. No, aquí ama ya ya, no, aya agua, cruz ay no. Am a tro, ta ata se, carajo. Ponga, uta matisiago. Tan cuchadim. Ay, caro, tan caracé. Matitibe. Aro akaro unwe kukui aja hambi. Ay kukutan kiare yu po kui uwa kukui. Po aki iya kukui yate. Hami ye kukaro ha. Heti yu kui ku. Do khamasi una kiare. Aki po tana kutako uuma. Ui kutiko yawe. Takunu po. Uu ngate kema. Po ate am kum koyo. Po kya kya rem ka tui te ko kare te.
0: Ta ku. Naka ta kai man ko toye sa.
1: A kai tui ya kya te kama. Po wei, cha a khen ka khai shunga cha kaya be. Di tiok cham kuwa be kai shoka. Cham kwa ku. Po a cha tui ku sana ko kwa inu po kama te tiya ta am oka. Ka ka ka ka. Ana kata sheko ma adim japo ya jango bona ko ku ku ku ya ku ku ji na de ku karo theke tui kha ga wa nga ta khere kwa ko tedi kha karo cha do da the hire maka kon ku e ka ma cha mo beta ko tui tu sa na khere ti ba kha karo a a ga shi wa cha ko sa da yi ti cha
0: cha de ma ima do na cha da re an ga
1: yi wa kabu wa Tidak ini mah kweku. Ah, ini mah ada kai, kai, kai. Gini ada mangkosa itu kai. Tak kono tuji, ah tuji. Gini mah ya ku, syakai kita tuwa. Tidak kona, eh no. Kamu ku agak poko mati, agak kosa nanti. Ah, kain kasim, ah tu. Makamah ya kita gui no, agak gua matuesi sanat. Potam, kuri siyata, agak. Cabuk. Bacam kurim cah ya ku tiku he ku karahim kurim ba ata ti cham shwem cha a kha ku ti ku che ku ti ve ti shwe ku na ku man kha kha na yo to ne ko ta cha ma ma he
0: we ko ya ko
1: po ngare kha ku ye ki kha ta khu kha ba tan te no ai ki kya re ba ti no po kya re kha si khe re we a ke
2: Ya kongka mkita nkwa ta ginawa Gabriel Duarte kam kita ngora kangu ngawa ya ta kongka on kita kisi gigi awa kwa gika kongka